0: ุขิจะ
1: ท
0: ุขิจะ
1: โลภิจะ
0: ตัตวะปองโลกา
1: ตัตวะป
0: องโลกา
1: ญะ
0: ญะ
1: ญะ
0: ญะ
1: ญะ
0: นิเวงะบากุงหิ
1: นิเวงะบากุ
0: งหิญะยะจะอย
1: ู่ญะยะจะอยู
0: ่โสไสนะพะ
1: โสไสนะพะ
0: ยัมมาย
1: ัมมา
0: สันตาจะติ
1: สันตา